สึกตี้ดิยี่ย่ามันว่าเรเปรโวรุมมาดปากรวาลเวเยนาเนกกูรุการุมมาริลา